0: Hello,
1: Hello，
0: hello, ladies. Kita orang ni taram nong ceri ming le from high
1: tôi
0: bill.
1: chờ đợi ý kiến. Có qua số khai mình cái được cái à kỳ bì gì à?
0: Biji anu ngai biri ko.
1: Hai.
0: High bill ngai si dia kui kita orang da call tau birak pa kari wa from thami ngi. Hello,
1: Hello.
0: ta biri ko biji à.
1: Miếng cái hỏi cái nôm tấn cũng miếng rồi mà không đốt cho được cái bạn.
0: High bill.
1: Miếng rồi bà kia. ประชาบายบางงานเป็นหน่วยผลหน่วยมันสิ่งผลที่แบบปุ้งอิงว่าคันเลยต้านนะหน่วยเนี่ยอะไรละกันแต่หน่วยใบเช็บพวกเอแบบอันนี้เรียดีโอกี้โปรแกรมแอมเช็ดตาแล้วก็หลุยมันไม่อ้ามปวดท่าจะนี่ยำหน่วยนะให้อันนู้นช่วยให้เจนิงเอง
0: ยำหน่วยเซบิเซีย
1: อัน
0: ชุ่
1: น
0: ม
1: ี้
0: บอฟมนี่
1: เป็นวันเอไม่กี่เช้าอิเล็กทริกเตอร์เป็นวันโตขึ้นวันนี้โรสเตอร์ได้ขึ้นวันนี้เออนะฮะว่าไงนุ่มไหมนะมุดประหูระดอนไงนะอะดุมสุไหฟงดุกจันิงแบบพวกนั้นพ่องเดือดที่ฮาร์ปครับเนี่ยดุสุอายามันนั้นที่ข้างนั่นเดียวอะคุยอ่างงามนะไม่กินวันทักเล็บก็ได้นะเออเป็นว่าไง MS PDCL นะไม่โน้ติสโทรครับเนี่ยซึ่งชุมฟงดุกจันิงแบบ
0: ยามหนุ่งไอจารีบิเซียคุยกี่ทรมบูถ้าว่ายังน่าตาบิดูนะหนุ่งไอฟงดุกบีรักปะทากัชรีดูกะไม่กี่ว่าพัมซีมาสู้ไม่ยามดามุกะหันนิ่งซิงบีบกี้อดอมบูทากัชรีอัตโปว่าพัมซิงดีทั้งบีคิกระดับ

0: อาวานามัยใจเลยว่าจะหีตะเรตปานดุระคุณตักลานชิระวายามุงเจ้าจิตมาจิตอันนี้นะนิ่งเท่าคุบมุนนะวัยวะทอกนะอาวานาลันดารักตุนะมณีปูร์คุดุมเจนครับก็ชางากุมยายรีเลงดุนมีนายในทางดำมักตาไม่ใจจากายากายาอาวานาปูร์เลยฮอกิกอิมาเลวักมณีปูร์กันนันนับกิดำมักเอาหาตันทกนันบะช่วยนะช่วยนะตาคีบะทำไมช็อกละบะไม่ใจมาซาสิงบริติชสรการที่มาเต็งเลวดูนะมณีปูร์เลบีโกวลามีกังลุกอมาเชื่อมเลยไม่ดิ้งูลาบันยาจันดร์กิมาใจบุงโอเฮราจันดร์ไม่ดิ้งูโมดุจันดร์กิมาใจบุงโอชนะยุ่มจาวตาบะอินอวิบุงโอนารสิงห์งามนมักอิมาเลวากิตามักจะจงทกลักเลยปั้มบุ้มติงเลย
1: ยามบุ้ม
2: ยามบุ้ม
1: นั่นเอาขรมจริยามบุ้ม
0: ยามกินนารสิงห
1: ์ยามบุ้ม
0: ฮกิอิศลีน้าวนะมณีปูร์เลบีเซมดูนะไม่เตยลานมีกันเลยนะอิมาเลวากิตามักบริติสกิมาเตยงกันเลยนะลานเทงนารีย
1: ามบุ้มจิงมีตัมบีปุ้มนมักอิมาเลวากิตามักอาวากิมาทักเต้าหุยลันดารียามบุ้ม
0: มาใจมัวเฮราสันนึกมาทูนะอังกบันนี่
1: ยังบุ
0: มาหักชูอิมาเลบากิดามักจะส่งทูลักเออาวาสิงบุยายบีทอยโลริ
1: ยังบุ
0: ไม่เตยเดอาชุมมุดสีบกีเดอีเคียงอูรกะทงนาเห็นกัดเลยลานพันดามายทีดุนเซลลบเย็กนับดาคลายนักขัดเด
1: ยังบุงั้นสิเดอาวาเลบากนะตุ้มนุเลยจะบ่ไม่เตยนงชาหอบดกเลยยังบุทำไมช็อกเลยว่าไม่เตยมาซาสิงไม่รันบิกุมอิมาเลยบักกิดามักตาจงทอรักเลี้ยงบุ๋ม
0: ฮู้จีไอ้คอยกันจริงเลยนี่ไอ้เลยใจพิเรงกีชาเฮปซึ่งเราท่านาฮับเลยไม่ได้ไอ้คอยกิทางตาอารมณ์ใบชูนักขังไงเลยว่าอิเรียกายาปิอายอม
1: ยังบุ๋มอินิงเท่านั่นไอ้ครุ่มจารีอินิงเท่า
0: ตั้มมันงบกันน่ะ
1: นั่นไอ้ไอ้สิพายนี่มณีปูร์เลบีกีสิปอยมณีปูร์เลบีกีสิปอยมานาวิบุงา
0: ท่านาฟาร์บามณีปูร์เลบีกีสิฟาย
1: อินิงท้อนันไอเอกิมิงเลนดีโรมาไฮนักกอกเจลงจำสากิดปุกเจบันี
0: ฮ่าฮ่าโรมายุ่งยากนั่นลงจำลงจำโรมาลงจำเบโรมา
1: ลงจำเบโรมามานาวิบุงา
3: ฮายุนาฮักการีไฮนิง
1: อินิงท้อปอยเรย์ไม่ตรบักตั้มสวยมาสวยเลรัมบาอวาปุ่มบาลอยนปุ่นชนนักเรมณีปูร์เลบีเต็งโกลกีมาทงนะมาคุยขังเลยนิ่งเท่า
3: เท่านาพาระบาร

0: อีนิ่งเท่านาอาวาปวดหุ่มปูไม่ทวงเคบมละจินตากิชักโลนโลบดีกระมบเลยปากกิอรูบะเท่าบุเลยบนมหารานีกุมุดินีนิ่งเทมปกปีนาว่าตะปงำเตโตชมูหักจางอีระบระหังจะรูบะตะชูกะรีถอยนาเต่าดีมหายไรนัตรกะมะนาวิบวนระสิงหจุบราชกะว่าให้การันจันทักษีการันลานอายากไปยาวาคนพมกำเจ้าหุ่นขี้บยาวขี้บราคุณพูดนี้ไอ้กี่ไปมาปุ่งนิ่งสิหลังตึกนักเรียดา
1: การันโนว่าเอลชุบลีไฟรีบาGovernor General na tharkli wa chiba awa shigi Waro la shibu Karam na bu pao khungwa ni shiri Ning thawa yi paai ma pukmung shiri Lai daapam khangdira da Laima Laima Ning thayam popi
2: Tajari tajari Nanay nu bilap chari Kari sana ya thang.
1: Ning khen pok pi.
2: Ning thao.
1: Ina oi bungo Narasingha Jabraj kongdo iraktri bala.
2: Nanay nubidi. Pari isa ning thayam pisa Chandrakriti bu. Tara sindam halli ngay da ujo hogdre ne ning thao.
1: Hogi kfao ba. Sanu mahang na kongdo iraktabasi. Kari ya sinba bulayri ga ba. Awan sehit teret kunta alam apa boleh lamdam. Kerana tahu sin tahu dah pangtok, cahong awang handuna. Aiyi lepa, miang ini ayai pun oik dekik. Aduk watan kita ini hei.
2: Ining tahu.
3: Lepa kita mampure, nana itu lama na yamungi kuyakada kurum jadi. Imasak lebih itu masih. Nana ulu kuyakada kurum jadi.
2: Hogalo hogalo lei pa ke thoba inau ngo ju bras pam pam lang de pam
3: pagani itai masi
1: lei ma
2: ining tho
1: pari shining tempi shak mahakse mangau kiba pari ni do mai kei sarai khang na na pangcha he chacha ba matam ni do lei ma pari sham hak pu aduk ging chilo ai hak sanuk don ju bras mahaka.ในบ้านก็รู้ว่าว่ามาตั้งอาทุกตานักเอง
2: พากันยินดีทู
1: ยามกี่บุงอ๋อนารสิงห
3: ์ยามบุงมหาราช
1: บาร์ตก็ว่าเอลชุบลีไฟริบะกอบเนอร์เจเนอเรลโอริบะลอร์ดวิลเลียมแบนติกตาอวานิงทูนะอาวาเลยว่ากี่ลูกสิงห์อุนเบลัมมารังไกตร์ไม่ใช่ยี่ขี้ลัมโอริบะกบูตัมปากเซอวาเดปีขีนวะHaira ibuji thi iwa lola shibu. Karum haina pauhan shidya.
3: Yambung Maharaj.

0: 来年头。
1: 啊，来嘛。
0: 来把金买走，你不然本地单了都那，一步都把坑把绕都那。来年头的本事，头你这边，阿买吧阿买呗，阿坑阿黑个呀个累呢那，一年头的吃那黑酱盆那不不，来通固定一拉这都。
1: 啊，来没人呗。
0: 一年头。
1: 一步到的呼呢，什么黑酱不么西，心不痛了嘛嘞？啊，三年疼人吧，阿让靠让吧，阿么的不记得人黑来嘛？
0: 一年头，
1: 啊，一那会不我那个心啊，就把拉住的去，老苦路里吧，不能心个都，可里记得么的那来嘛？你那好一碰你呢，妈呀，妈一步，可怜你还那可怜个呢。
0: 一年头一步哦，那那还那边那烂气不碰不硬皮个。一年头呢，一那好一步哦，那那星河的个老卡巴，布里纳本真德普布布，刹那过弄的连可怜那吧，刹那呀疼打皮气吧都的，来把个玛哈拉尼阿妈乌鲁巴那。
1: 来嘛。
0: 那那还哎呢？ฮิดาปูปุงพมนิงเทาพีชนรุปปะโดลายสะกวนประตะสิงงำนมักเราขัดจากิบันเอง
1: ทำโอยเทลิดะโกเลยมากะรีดีอาทุกตายางตะช่วยวันโ
0: อนิงเทา
1: อันดะกิชิมาดีอายินะตาชิลามะกะนาริสิงะมาฮักอาสัมมีนาวนัตเกนเฮเลยมา
0: ปิกลีบันจะใช่บุ้งนิ่งเทมพิสักกิดมานานายโอยบินะว่าแต่บังคับจะตีนี่นิ่งโถ
1: ไอ้ปุ่นมาขังนี่นะเฮ้มามา
0: ไอ้นิ่งโถ
1: ลูระไว้กิตันพังไอ้บดเอาอยู่หูนะไอ้ชาปุ่มมัสยิศิลักลาบมาตั้งมัสยิดะปารีนิ่งเทมพิสักกิดมาคงพังเจ็ดนะकर्म न थमलम सिगे खाली बनी ने है लेमा
0: इलिंग तो
1: लेमा करिगे पिरांग पिरोइनरी उन नमक से श्री गोविंद की लीला नाटने इबदो पाखन बगी थौजा नाटने
0: कबो तंपा की जई थेंग ना अवा हुजोंग लांग पति Nai nubi bukaram na kang siwa.
1: Nai ma.
2: Yamuk Maharaj.
1: Shana utot.
2: Shana choronda. Malem leipak na napunim jarido yamuk.
0: Itay magi ibungo. Pampam lang da pam.
2: Ima syak labi itay masi. Nanaw kurum jari.
1: Shana utot.
2: Yamuk.
1: Kari taubo leibana. Sana aku nung kara kira bano. Ya ambadi, inau natana, kana agadi watan neruni.
2: Sana joro nangak bigan iambu. Lengon dabi paki masai kor. Ima lebaki damak nanau tuol labagi ngak. Sana joro ndekat jakrab. Yambu Maharaj, ngasisu nanau gipuk ning hom jadri.
0: Itai magi narasing ha.
1: Masih, ayam bah, saya pinge tamti ramu licik na,
2: ayam bu,
1: kabo tampa kewakil na, pun si layman oirere, ayam bah, ayam potafong kang dere na, ayam bu cuma tamluik na, ayam
2: bu, ayam bu kisana hakjang ke dok dere. Nanau nara singha lejari, kari kita mui aduk cion beno yambu.
1: Sanu toh.
2: Yambu mara.
1: Dambil singai na, lay kider batung da.
2: Yambu.
1: Sanu toh na, poyre mai terbaki, minto koyra uko. Aduga, arisha ningkem pisak na.

0: ำนวยใช่ไหมยันดาเป็นกสมัยพมกิซีมันก็สักพี่บุษย์อยากการตาว่าให้ตายันนวยใช่ไหมคนยี่มาทำดูท่าทางกี่หัวคนยี่ยูทูบจะดูขนาดยิงจะเอาอีกก่อนอ่ะดูซิมาใช้ดมขันยิงเสียอีซีมันเอาไปสักพี่ดีซีดีคุณนุ่งอีเ
1: ช่อ่ะเฮ้ย
0: อ่ะดูคุณนุ่งอีเช่ก็คุณลังอีเช่ก็คือแค่นั้นบุษย์สวัสดีมาที่ยังต้องตบปั่นบีร์มุบไปซีมาที่อันนี้ดูแค่นั้นบุษย์แค่นี้แค่นี้เลย
1: คุณนุ่งอีเช่ก็คุณลังอีเช่แค่นั้นบุษย์มาเสียไม่ยามนะชื่อยังวันนี้ยามพังเลยบอกว่าเสียลำคนดีกว่าอ่ะดูซีน่าอุบิมันนะหางบุษย์ยามนุ่งอีอ่ะดูอ่ะคุยกี้คุณนุ่งอีเช่เสียมาเกี่ยฟองเดชันจิการีวกันได้กี่ไฮบิดาอ่ะคุยกี้ไล่ฮาราบุษย์นะคุณนุ่งอีเช่เขาเราพมฟองเดชันจิโวอุ้มังไล่ฮาราวมาตั้มดาชักปะดาไม้ปะไม้ปีชักมาตั้มดาชักแนริบะอิเซยสิงเสียอายามันลอยนะบักคุยคุณงิเซยจะเสียใจเนี่ยบักอะดูกะอะคุยกิคุณงิเซยหายไปเสียมาสี the advance of คุณงิเซยคุณงิเซย the part of คุณงิเซยคุณงิเซยเสียอะคุยกิคุณงิเซยกิมันงิเซยเนี่ยยาวเย็บบักคุณงะคุณงะอันนี้เสียเขียนบัลไลเต้มาสักกิคุณงิเซยสิกิมันงิเซยดามาสักกิคุณลังอิเซย์เสียงเช่นเดนยาวีมาเช่คุณดมมวยน่าหายใจรับด่ามรังคังเลยรอนด่าทวีบีน่ากบูเลยเป็นมาตั้มด่าอะคุยกี้คำบันน่ากบูเลยใกล้ก็ยิบเป็นก็ยิบรับด่าทวีบีก็คำบักก็อันนี้น่ะเอาไว้อะคุ้มตรงนั้นสักหนึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์มาเช่
1: คุณนั่นสักเปอร์เซ็นต์มาเช่คุณลังอิเซย์เนี่ยบ่าอะเด็กี้อามันน่ะฮาวบักก็โนก็อันนี้น่ะคุยอนงบีมาช่วยบุ้งด่าคุณนั่นก็สักเปอร์อิเซย์ชิชูมาเช่คุณลังอิเซย์เนี่ยบ่าอะดูนะดีคุณลังอิเซย์หายเปอร์เซ็นต์มาเช่คุณเตียจีเปอร์ฟอร์แมนซ์ไว้นะบาบุกซิงกันดุงานี่เป็นดังมากตามาเช่คุณลังอิเซนะตรงงานนะอะคุยดิซิงโทร
0: ัก
1: นักกลับมาได้ทำมากะนุปานุปีอันนี้กี่หุ่นอะไรก็สักไปอิเซนี่เอาไว้อะคุ้มตัวสักไปอิเซนี่ได้มาลุปี
0: อันนี้มายามซิงซิ่งแต่คุณลุงอิเซนี่นักการีโนคุณลุงอิเซนี่นักการีโนสมมติหน้าบ้านไม่ใ
1: ช่สมมติหน้าบ้านอย่าพากุจิ
0: อ่ะอ่ะเดี๋ยวชิมาสุสีมาได้ขังเจอหัวเรียนดุงานี่สิมาอ่ะเดี๋ยวผมมาขัดตามดุงขังเจอหนึ่งสิมาเขาจะเขาจะสิอิเซนมาสิการีการีตัววิ
1: hujik-hujik saya sih, Manipur University itu culture dah, koi gigi traditional pop music, koi gigi department dah, ayi kunung isai gigi, ojau ojari, guest speaker juga nelay jari, aduga ayi gigi institution nama kau ayi lingjai, saya sekon beda beti kunung isai saya dalam Shanghai na, masih lagi putoh kiba, koi gigi ayi gigi, saatan makde mahiroi makde ni hujik YouTube dah mayam, mama pau dah mayam na, ya matawai, nungai na ya matabi ribe mayam do, masih lagi toh kiba ayi gigi saatan makde ni ayi mahiru ngakte ni, hujik-hujik saya, ayi si anu bulawoi lawoi hebe, angang singsiki mogi, aning bagi kan wasi, mangan ning jadah nai nanya, no hebe singam jadah angang singsiki, ayam bana ayi masih dah, thaja laga hujik-hujik saya tauri si, aku ingin 90 gigi matang telai kere, asa matang itu 0 tu sabiendi gigi, ayi class woi nak kaidu oga. Tawar lagi,
0: nama lagi
1: pelan, nama lagi base by great. Kita tunggu nak kaidu lagi na. Atau macam tu na isegi, kalau nak kita lagi.
0: Atau isi mana fusi kisi? Pung kaya tu, kalau kaya tu itu.
1: Aku ni, aina thang jeng nama jeng kat niapa? Angang singgi mulai, kita masih apa ni na? Aku lagi shooting, mesti dah. Aina pung si, aku ni Nepal lagi na. Aku 10:30 pun ada, 11 pun dumtau le. Ada lagi kalau macam program ni lagi na. Atau macam apa pun dumtau le. Pung ani ahum pun dumtau. Kalau
0: isi mana, aku lagi Manipur University of Culture dah, aku lagi kunjungi. Iyo zaman ni lebih ni, aduh bu aku ini oiba kunung isai netaga kulang isai, thay ni oiba terusnya poksong singsi gigi oiba, tongan ba lari kan nam dana kota na tham nam ba netra bani na, angang singsi da tapi betambi mata mai selebas ayba malay
1: polis
0: gigi kadi gila akan tadi, mahi ma pungkan tam kadi mai selebas gigi manung da si gay sen gada bani kai ba ma, si gigi matang dadi kamar kamar
1: tu. Masih matang si da kui na, selebas ham si matam da, kui MUC ham si. 2014 da changa gi bani aduna masita ko na celebrate sem bana akang hi maya matam da ko gi baba kabirendra kumar hoy kari hol madulairi male yamu ngoshi gi mayam sina ko akunung isei saitaro no ko baba birendra kumar gi lari mayam le ramme adegi su taro ga ko na kunung isei gi maram sida ko na ba de gi ne ma box unit khai do ga asidana ba first year ba first semester second semester thar ga matang matang taro ga ko na sem ba gi unit 1 sida ko na logo sing se tawraka kunung isai gnesi khongjong parwek nasi are pena ase company marina chaiye koi traditional folk music ki class da kari karam karam sabje no haibada pena koi ki salai gi mai tai isai kunung isai khongjong parba mari chana saba are subsidiary subject gana akoi angang sing da learning ba akoi vocal ada natural gana kogi maitei pung ada gi dolok aduga matonga nama matame aduga
0: ada extra wina
1: extra wina aduga ayam bana akoi na tuaji unit kaidong naraga akoi unit ni waja adone lawa adone lawa na kaidok pa hujik budi aigi kada I assistant ani lairi angang sing kupi esita boi mayam yaure kunung sesida
0: assistant
1: nerva mi aduna tambasida moine unit kaidok tawasida akoi hamba akoi kunung sesi history history ji karino haibese masim bagi kanu sinai na tambiraga aduga akogi yaropa practical she ayam lawi aduga maituna akogi ba gi ma gi khaidoga matang matang wina dum tambire yap di why maram di lari mayam pa batai maram di kaino bu masida koi lari una leita banina ade mayam yela ka do mayam mama masida adudu yawi adudu do do to bu do nasi pha bu da di akone tambi ba sida kana gum ba matana ayela bandi pirakti adu adu ni uji lai se yap di why grabajani
0: si men haizeri ba mayam si makhat haba mayam ja takpi ra maga tung koina makata ba hogla pa myam sing sinasu amu matang matang lo thau ba dune ba yam dar ka roi
1: si
0: koi sugum ba sai hek si mutki da ba sin yam dar ka roi si adu ka lamdam si gi mi sing sinasu ma ma ma pa oi ba sing sinasu adu ki mati pam ba art form adu si oi chele angang sing masa sing tongan ba tam ba matam da

ความพี่นะบกี้หักตึกตึกเกกีนงวานกงยานบึกมนาวิบงมาทังขันบักไก่ชุมสังเดลเลรักปะไก่ชุมสังเดกีโทรักลีไอ้ไฮไฮมามาตรามาถอยมาเลยเตบรานานาเอขวยเลยเจียงมบักกะรีตักปีกันดับมามาตรามาถอยนะขวยลอยนะบุรีหายรักอิมอมลังเลยจ้าถอยบีกุดับดีทางเลยกายคุยขีบรมวยังเลยกายคุยขีบริจักก็ได้เด็ดจัดทีมาทังขันบับอิมอมลังเลยจ้าถอยบีดีมาปลีบุงโอเกียทังนะลายระสังดาอนาคายเลยกันนะบัดจัดขีดวงมบักกะรีหายบ่ไอ้นับพวกไปมอมวยามงกีกะรีมาถูเลยระดนะจัลว์ปลีมามาตัวอิมอมลังเลยจ้าถอยบีถูนัยยังนักกูรู้สัวหายดนะปลีมามาตัวนั้นถารักเลยด้วยปนชิงเบียมาปลีมามาตัวสุนคงดูรักปลัมเลียนเซียงไก่ป้าตัวเนี่ยรักเลย